เล่นทำไมวันมาสิวะนี่ตื่นสั่งนัดมือมเล่นวะทำไมกูยินเอาตื่นก็ยังวะ 88.1 FM